0: เอามาที่ซึ่งส่งกระบังมาจาราเราไม่กองตุกไฟตองว่าจาราเอาซึ่งรู้จำมึงรู้จำนั่นนี่บางทีตัวเลยดิบรอกตุกบุษังเนาะก็บอสซึ่งรู้จำมึงรู้จำวิขนาดนี้แบบไฟดีกองตุกไฟตัวกระนั้นยนต์เราบุกกระนั้นฮอดดิ0381232653กองตุกนัมเบอร์หนึ่งถามหนึ่งดอกหนึ่งบาทถามเอาบุกกันชิโนโรนี่กองตุกนัมเบอร์กี่ไฟดีกระนั้นไงว่าจารากองตุกก็ชาบตองฮัลโหลฮัลโหลจอยทั้งก็เอาก็ไอ้ดารานั่งก็ชักก๊อกซึ่งน้ำมือสูงก็รู้สึกมันขนาดเต้นอนตัวอังกับบางคนนู้นโซเชียลมีเดียเราก็ไปแอคทีฟนู้นก็งั้นก็นี่ตั้บก็ออลเลดี้ข้าบอบายสักบ้าพี่นี่เรามาให้ proposal กันหนึ่งดีเดียร์จากพี่จ้าเราก็หนึ่งเต้ใช่ให้นายนุ่งของเราข้าพี่นั่นนี่เอ๋ว่าแค่แบบมุ่งสั่งซึ่งพ่อไม่ให้เราวันสุดที่ดองเกี่ยวใช่ขนาดนี้
1: ก็แต่ตัวอ่ะบ่ตัวทำสั่งเนี่ยบ่

0: Double dry.
1: Tamo,
0: afile kasle, salte harna kable. Tila, peremen da doi mano maya no.
2: Aiman le abo tam khina ni.
3: Nor jaton khana pa di.
2: Ei ko phaga bla phaga.
3: Tini na na na ni da ro pa me ni tam chimi sir rag nai. Jewa ra phe man liya. Kong ite men tindu tini ngalas. Ke ni ma ja forma. Ter ni ma ja forma. Dari phajara.
2: Nung tu ya da.
3: Tamo sala ra ko ti ti ni khai dong ha no. Du di tu di. Ngoro di. Kalau perasan awak tiga jam kita siap tong kamu, okay, terkoloi,
2: dia
3: terkoloi,
2: nak kok lagi?
3: Daripada, kalau order ni, daripada, lama hai yang siang rumah hai kerja hai, kau kalau nak bawa mal lama hai, ke aja, kan tadi, kita terpaksa, hai je, kalau kamu komola dapat mal, komola, hai tadi, kau order ni.
2: อันนั้นก็ธรรมดาว่าบางทีเคยรู้นะแต่เนี่ยมันก็ล้มทะเลอ่ะอ่ะพี่ที่ที่ทอยบ้านเราชิดิงกันเราใครก็จะคอยรู้นะว่าถึงยังไงก็ต้องทำยังไงแต่ตายต้องคนที่นี่ต้องเข้ามาต้องเข้าต้องคนทัดต้องคนอันนี้บุ้มใครบูดไรจะพูดมาอันเข้ามาสู้ใช่แล้วเรามีมุ้งตัวก็เลยอันใครก็จะต้องเข้าเรื่องทางให้เจ้าว่าตัวมันเรียสัตว์อันเข้าอันนั้นก็บอกใครก็เป็น
0: ว่าวตานี่ทิมาลียาใช่อันตั้งใครชนะเนี่ยน้องนี่บ้าเกย์น้องปีนี้บ่น้องไรขนาดเต้ารดินชอบนี่แค่ใครเลยบัดหิมาลดินเลยนะเดียวอาเก็บใบตัวชนะบ้าใช่ตาบัวชอบพันว่าดูจากราดียังเล็กขนาดสาขาต้องเข้าใจทางไรอาบ้าบัวมึงใครเรียกเขาเลยอังกฤษดูน้องมังกรขาเด็กตาบุตรีดอกน้องจะทำตาหน้าแค่บุญเลี้ยงไรเนี่ยวังโลกอะไรก็รู้ตลอดยันเลยใช่มึงที่เชื่อใจนังกราดี
3: ลงไปบุษเชิดขึ้นนั่นนี่นายในเวลาอุรุณดิฉันไรช่างน้องจึงจะมาหนีมาหนีบ่ายก็จะเข้าใจแค่ใครนายก็ต้องเข้าตอนได้ใช่ถ้าเรื่องหามมาสินาดีตั้งแต่ดูยาลัดนี่ก้มเชียงลัดเลบุเลวิสารงน้องบุษเชิดแค่จับนาดีใครบาลบาลูข้าเด็กก็ตอนได้ใช่นายดีชอบแต่เด็กทีมนี้ดีเอ็กซ์คุณเหรอบ้านคนเล่นนี่ชามันที่ชามันนี่เย็บแต่น่ารักน้องจาราตีคิดสบายเลยแต่ไม่จารานี่เดี๋ยวเรานานี่เหนื่อย
0: อันตุกรรมมันทำงานออกมาเลยเนาะเนาะตามมาสุดบุญจริงๆก็ได้ตามน้องนี่ต้องมาแล้วท่านก็ได้เอาตาที่นี่เอาตรงใจเราเนาะตรงไทยมันเนาะอ่าตอนนี้จะได้รับมโนบ้าอ่าตรงนี้ตามไทยมันนี่อ่ะสิทธิ์ข้าที่จะนี่จะนั่งรับบุคคลบุตรนี่จะหามาจากนั่นวันเสาร์ก็ได้เดี๋ยวเราไปกันน้องนี่พอลพอกันจะรับน้องนี่นั่งรับมีอาฟุ้งกันทางไหนจ้ะ น้องบาริกิชูระต้องสิล็อกที่ห้องทองตายเช่นกันหรือบ้านนุ่งคุณตีนอสุขลุกขับไปนี่กับลาคนก่อนนี่ดูว่าหายยังไงกันนะครับตาวัยชั้นพนุนายกระดีคนหายเนี่ยบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบัวรถบั
1: nung tongma ka hamke asseng nung bokhorok mihina nangla khamu chini bagino chini ka hamni bagino nung tini asse bokhorok khaima pankha
4: ao saya basadi hangya handi nung nam nang khai mo koloni bagai somoye saya somoye nung ya khaiyei ka phai tong jawo akon ka palo kori da ni ba the ni ka ta ta na
1: sabule bial biman tongna musung sa kentu kepal kori da কখনো তঙ্গ বান্ধা বান্ধি বেসা মানফুরুখে শিকাম তো অফানো নাংখু সার চিনি খেয়া কপানি দোকানাং শিবু
3: হায়াকো না ওয়ান তোমানি কিচ্ছা বান যায় ঘুবলে নর বাই থামা তা মাসে কপাল করে বাই করে খাকা বা নর নমনি মাপুই না বা উ কপাল ন আমি নাই খেবা
4: মাপুই না বা কপাল ন ভাই